วอลงเงาะลงเงาะกลางไงวันดารองันต่อไอ้นิมังรำปังบุงอบต่อมุงีวอดินดังละวดอุยะกอกะกอกอละเกอปุเลนังเงาะละไซปะละกะบะกะละญะดีตัวเยอาวดาเนาะตะละลูดอตนะเยบุงาดดะจมปุรกาลบะมิญะกระปุไกตดาตุงังมิญะปามันดัง

ังกาอันตูบัวอังเย็นไซโอปดอกริบวดตะโยกบวดอะเรงอลไมตะลูนิกิกาสะดาโอกดรอมิเปาเรนดังมาราโอบุลันมิงกายตะลุดกาสิยัดกิอาตับดัวบาริไมตรุดเดอร์กอกปอสีนังบุงอบตะโงตะปะยาริงอมกายะอาโอตกะปูกะปูบุงอกะโรตะบันสลูลวดริบวดนยะ